กาบิเซปิมันสังมิเมียดเงกามีดินังอักเสียดกาบิเซดเบรอุราดิเป็นสรีเต้ากระคุมาเอกิตายรุมาปิงบัตอุราสักเกียดกาคตีนิงามินวากามีดาริดันอุดาดิกากะปิอุรังอุเปสบิตานามมาตัวรปิมันสังอาเกดุโลเกสุบะเนียมักสิลาลูนุสิดะยาไคโนเปียลปัมรีนามตารินียงบิกุเรียงอากะจูจูอารปิสังกาปัสสารังคาลิลีอุดาห์มญานุรารามีบาปิเลียห์ญาดีกุนเซลนางรีอุรามุตุอังซาปีดานงาวะละงายะงาลมาเอซัมปาเอกาเซียงกาตีกิตาเอบลานมูอังปาดวงญาดิอุลุลวงเดซุบะเมียสิลาลูตะกวดเมกามีเดียวดิอุนวกอันเตอเอบซาเอตะกวดกะดิเรคารามปาตาดิสิงายโอลาบัวดิตุงกางดิอาตุนตวงกามิกิมังกางวงปาดวงอรินามวาริ